0: ไอ้เล่ตูเห็นมีมกุดลากิติคุณสกิดก้าว
1: กูตายเดียวกูตายเดียวยูเมมพะเจกูตายเดียวยูเมมพะเจ

0: 我哋都見阿拉坡中長阿拉明堂方會地裏冇送金海後林那車卡那龍愛上一地
1: วันนี้จุรจันปูร์ฮีเอสตูดิโอช่างลุยลักษณ์ทีมนี่บอกลับพกทีมนี่บอกริเวนลัลมิงทางฟอมหอยเตะอันลับพกจงจางงะอินเบียงบีกดิ่งฮิไลมุนาหินหุ่นอเมงมังปุยไทยเลนอจงไอล้อมเลยอ่ะอจงอ่ะล้อมทูออลอินเดียเรดิโอจุรจันปูร์มิงินกะฮิชลอันนี
2: ้ก็เราไม่เคยคง
1: เอออินเบียงบีกนั่นดิ่งฮิอันลับพกจงจางอันนี้ตั้งปุยอ่ะโมอาการละก็มีมาถูกคมไอเจ็บเจ้าจางคมอุ้มเอลเทียนี่อิลพุกติงปังฮิชิติงตั้งตักอุ้มดึงนะอามาซานอินโทรดักชันอังอินลาฮิตู้เจนะอิงซามิพุกสุกท่าอาอมถูกดามไอเอ็กซิกาโลนินอคมา
2: ซาจงเม็ดซูนิเวอาเชนรุกจูอาเจกอินมังตะกับมูโซตะโลให้คมจูอุ้มทว่าซาจงเจซูนิเว
1: อันนัมบาร์จูสิลเทตะโลมอalazik in mang iti chu nangin ilo si thano rengam ing ti angam a record khai si no reng ani
2: ani tak
1: o cho cho ko kir thei lak ni ta lo te ro phuk tum no la thil har sa ni ta ding ana la hi chi ran ran i phu ka ka si su no chun pathinin pak na la cho chun la tu le ngei ti hi sai la khom on big big big lo pathinin pak na ting khom ni chung lo hinga atul le nga ei sak la leng lo ngai ti หาหิโมฮิฮิเละจุจุนสายลาลาฟสงไอตีโมจ
2: ุ
1: จุนรำเลนำมังไ
2: อ
1: นั่นละจุอังจิลีจุนอาเฟินกษีตากษีสูลัมจุไลจุอันดิบ
2: อันนี้ตะเก
1: ะอิลาพุกจิลีไอจุครึ่งลังอามีหายจุเชดับดับไปตาโมอามาสันประเทศนินปังนั่นละอิพุกฮิฮิจุงจางฮิฮิใจมาสันเมตินละอิพุกมาสันตะอิลาชีตอิพุกคุณเละอิพุกนั่นสันและสุกินชิลมาสางไอตี
2: นิรัสเซลามุงกุมสังคจักรสอมสรปลีขันตาคาคาปะทินลาดิวอสันลกัดผูกมาสตักจูมิโซรัมบอยไลคันรอลจัมเอมานิจัดเลลุงเลดิสทริกติงกันอินจินะซิมตุยปุยดาร์โซไกยันตีลายะกันจัมเมกไลน์สูลนาเลเทมนาตัมตักการะช่างปุยดิงาลัลปาคาโกนัลลาเทมนาทิปุยตีทุปุยามังเงินกับพวกกะจิตูปะเทียนลากับพวกมาสตักันนี
1: ่ลอมาฟอมเดสังขันสกุสอมสริปลีลายาเราพวกตัดจุดตัวหินกุมตั้มอเลียมตาอันเละอิละพวกขายนั่งอินอัลละทุกขายอิสีมันิฟงอันนี
2: ้อ๋ออันนี้ไง
1: อัทูอินเนียอัทูกินเนียบ่อิฟวยขัดซีมหินอิชิส่งอะไรนี่อิงตินำจุไลเริ่มคอมดันจ
2: ูอ๋อกระชิดส่งคอมอุมาจุนกะจิกกะจิกคลากหายอุมากะจิกคลากันนี่เดียวตัก
1: โอ้สุลฟายทีม
2: อ๋อสุลฟาจูกะนิ่งคัดทัว
1: อ๋อสุลฟาโลตุตากะจิกตีจูอัท
2: ลุอัทลุอัจิกคลากันนี่ตักอ่ะ
1: พะคันอัทลุค่ะ
2: อัทลุค่ะจุยฟิดรานเนล
1: โอ้ฮิชิส่งรานเนลโมปะทินินปังนะลาไอพุกไม่สตักเคลมนัทลิปุยจงจางไอจุกินชิลาโมปะทินลาไอพุกลายามีตั้มตักจุ่มดิ่งนะจุลายจุนขังบิ๊กเดวเนินลาชางตีอะไรจุนเอชิลเซียงเคอร์กริงเนาะจัดจงอิลาพูคายไอจุกินชิลดิ่งจุนจุเอาอัลเบียกริงเนาะเลนขังสุกบิ๊กเนยตาโมลาบูดามอินเนนีอินกษีตาริงคมกริงบอกอะจุลายาปะทินินปังนะลามีหงลำเรียนหลังโมเกนมุงตาโนโรตีดามจุนกะลุงคำรำมอยจุนกระจงใจนะฮิฮิเจเน็ตเอลวาร์เตียนทีม